0: เอปีมิโลเดปีมอลีติงของคณะนูเอฮายาหมดฮอลลิงฮอกันไปเยอะหมกเล่เอเมเลเอติงของลำปาฮิยาปัญจเมมเบอร์สบูไปจูฮายาหมดปักไมลิติกโตไฮลากะเกบอมาฮายาชงมาคังเอฮะจูเล่เป้าโกเกพันอาไมอังเกสกิมบามาวอเตอร์รีซอร์สเดปาร์ตเมนต์ชิมคังเอคัดละไวอารองมงละงอเตปูลิจูวันเล่Many Lower Subansiri District to Apatani Baptist Association a Gyati Takka Journal General Hospital phai Ashamla le blood donation camp angot le aji units arok jau kap chok le halemok ke khange haja hingamma aji atha A positive units ban B positive units ban O positive banali units boma AB positive units ani le taina.Pitt Mountain Division GOC Major General Amit Nautiyal A. Anyi Major Bob Cutting Memorial Museum Ma Tawang Toke School Sia NGOs Bu Ang Le Computer Sets Bu Bo Ma Hom Rapon Nira Le Ko Le Chie Tawang District Ma Sadbhapana Khama Mok Le Ngo Ke Project Bu Ba Ma Chu Ngai Le Van Ko Leนาบาจิมาคังเอติงของอาคาขนักนูต่อหาตกมันไรนิงกะอมละเละปังนูลีพันเวนะไมโกเละงุนยันมาคังอพงเลมกงอกเจนมาเละมันยิตาวังโตดิปติคอมมิชเนอร์สออฟฟิศคอนเฟรนซ์ฮอลมาทำปุญญากาลเกนาบาฟาวเดชันเดเลอตูจาเละหายมาดิปติคอมมิชเนอร์เอนาบาแอนนูเอลรีพอร์ตดับเละจูอะไรเละเดสมาจาวัตุยาเลงโอเคเอ็กเปอร์มาเคนามแคมเปญไปเคอังเล่เอสเอชจีส์เมมเบอร์สบูอังสตาร์แอนไอส์ลิเกปัญญ์บูจูพันโกเล่อินเดียเมโทรโลจิคัลดีพาร์ตเมนต์ไอเอ็มดีเออันยี่ปาปุ่มปารีบอมาโลหิตดิสตริกนี่หันปักมายองตานี่ฮนุยต่อรังเรนุมาจาวัตโกละเล่เรดเอลัดกับฮาเล่ฮายาบอมจูไอเอ็มดีเอเวสคาเมงอีสคาเมงปาเกเกสังอีเซียงตีราบอมาจางลังดิสตริกเล่ดิสตริกบันนัดฮันปักมาออเรนจ์อัลาร์ดอันโตเล่มามาดิสตริกบูบันนี่ฮันปักมาเยลโลอัลาร์ดกะเลชูพาเล่ฮาบอมาเวสเอนดิสคริกเกตเตอร์ซาร์Garfield Sobers Anyi Rangpuli Akul Kato Rimakna Legendary Cricketer Hale Rimakaka Hosa Daniel Hole Haja Rapma All-Rounders Jangke Sobers March 1954 Makhange April 1974 Rangpong Bama Jatachat Zabanenye Ranphai Tes Pangnu Thampuli Ban Aramjau hak le arab bau dau ka changke chi wicket star la le order to chu tam hak dau ka changke ani ka ka ho ibai eja akashwani itanagar debrugar ka ho phe ma cha pa hai ho wang e pangsak wang su dung ma pa hai
1: milte milte sanam o
2: geet sangeet
3: gyan aur manoranjan ke guldaste se
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज
4: तो श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर वांछित श्रोताओं का समाचार और अगर आप जारी रखना चाहते हैं सुनना वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम तो ट्यून इन कर पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर के मीडियम वेव के 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिल्मी गानों के साथ मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ आकाशवाणी के एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर